0: ่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเบรกขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ทำยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทำยางหยุดล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอาบจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

ทุกขังข้าไปที่เว็บไซต์ www.vr8875.com สำหรับช่องทางทางเว็บไซต์ความกันได้ตัวใจเลยทีเดียวครับนะแนะนำงานเพลงที่ท่านยืนชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงโทรกันเข้ามา4074 81 1 2 0 5 5กระผมยินด

2569ช่วงแรกของรายการมองงานเพลงมองความทุกข์ไงกับทุกท่านครับฟังกับงานเพลงของไผ่พงสะโตนครับสุดท้ายคือไอเจ็บมอบความทุกข์ให้กับทุกท่านฟังงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

ครับจบไปกับนางงานเพลงก้องไผ่พงสะท้อนครับนะสุดท้ายคือไอเจ็บครับไอนี่กับภาษาบ้านเราก็เรียกว่าผีนั่นเองนะครับท่านผู้ฟังนะก็เราเนี่ยครับบางครั้งก็ต้องเจ็บปวดเจ็บปวดพันเผลอกับเจ็บปวดใจกับท่านผู้ฟัง ไม่ทราบว่าใครเคยเป็นไหมครับนะเจ็บปวดจากการทุ่มเทใจให้ใครสักคนสักคนนะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาถึงแม้ว่าเราไม่ปรารถนาแต่ก็อาจเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนเรื่องของความผิดหวังและทุ่มเทไกลนี่ก็ไปปั่นใจให้คนอื่นแล้วก็จากไปจากเรานี่กับท่านผู้ฟังเรื่องจิตใจของคนนี่ไม่แน่นอนครับนะวันเวลาเปลี่ยนเนตการเปลี่ยนก็เอาไปกับโทรศัพท์กระตู้กันเข้ามาสวัสดีครับเดี๋ยวค่อยโทรใหม่นะขอโทษครับต้องก็ไปหลับหน้าไม่เห็นโตกันไล่กลางครับท่านผู้กันก็ไปครับนะครับก็จะไปกับนาช่วงแรกของรายการหมอความสุขไงกับทุกท่านในความกันอ่านเพลงก้องไผ่พงสะท้อนครับนะสุดท้ายคือไอเจ็บครับนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้กันมากๆที่ให้ติดตามรับฟังรายการเปิดใจไปกับวิทยากับการาพมวิทยาแจ้งมานี่ครับนะซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังต่างด้านเชียงเพลงไต้ลูกถุงเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังชื่นชอบเพลงน้อยมอบไปกับใครโตและจับกันข้ามาที่074810ช่องทุนและสำหรับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณและหลายท่านครับนะที่ได้โตกันข้ามาก่อนหน้านี้ครับนะถึงเที่ยวโตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยใจและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบหมอไปกับคนที่ถนัดครับนะเริ่มกันด้วยใช่เลยครับท่านผู้กวางนองใจอยู่ที่อำเภอสิงห์นครใช่ที่สองนี่กับกวางกันเป็นประจำปีเป็นและปีนนท์ดุนส่วนตูนกับนะตำบลโครรูปจางใช่ที่ชามณีปีเศร้ากับมาจากอำเภอสิงห์นครครับนะใช่ที่ซี่กับหนองเศร้ากับนายุมู่บันธนาดีบันนำกระจายส่วนใช่ที่อานี่กับนะกว้างกันเป็นมู่คณะเลยทีเดียวกับนาบันนำกระจายพี่ลุงครุฑและทีมงานจึงประกอบด้วยคุณหนองติ้วคุณหนองแต้วคุณหนองเบาบันชัยครองและก็คุณหนองไหลส่วนใช่ที่อกวันนี้มาจากบ้านบางด้านคุณหนองเจ๊กับใช่ที่เจ็ดก็บางด้านเช่นเดียวกันพี่โยปากูลใช่ที่8ก็บางด้านเช่นเดียวกันกับนะคุณป้าใจดีคุณป้าคงครับนะและสุดท้ายใช่ที่9ครับนะชุมชนสมวังซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะพี่นุ่นครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันเลยดีกว่าอย่ารอกระจาถ้ากันนั่นน้องชายกับอำเภอสิงห์นครและได้กำชับกำชาบอกว่ามอบให้กับบ่าวผู้พ่อที่มาลูกเกียรติบ่คำแล้วการหนองตานทีมงานมอราชพัฒน์ทรงกล้าท่านผู้กวางที่กวางรายการเพลินใจไปกับวิทยากวางกันเสียเลยครับนายโรชาท่านานานเพลงของนั่นนานันครับพระจันทร์ไม่เต็มดวงและก็ต่อกันโดยงานเพลงที่สองครับนะงานเพลงของเอกชัยศรีวิชัยเสียงจากพี่ลวงพี่ลวงโลกเด็กครับ

0: วลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบท่านผู้ฟังเอกชัยศรีวิชัยกับดังงานเพลงพี่ล้วงโลกเด็กครับพี่ล้วงโลกเด็กนี่ครับท่านผู้ฟังไม่ถึงคนชายครับหรือว่าผู้ชายลุ่นใหญ่หรือคนที่มีอายุมากกว่าคำว่าพี่ล้วงนี่ครับท่านผู้ฟังนะท่านผู้ฟังก็คงเข้าใจนะครับนะเป็นภาษาตายชายเรียกพี่ชายหรือพี่ชายที่มีอาวุโสกว่าโดยความนับถือนี่ครับนะที่ก้าวไปตีสนิทว่านลมลือจีบเด็กเช้าเด็กนุ่มลุนเหล่าเก่าลูกเก่าล้านหวากันพนันครับนะด้วยขาลมคมกายหรือคำพูดหวานหวานหวานหวานแต่ทุกใจไม่ได้จริงจังหรืออาจจะโลกลวงให้เด็กตายใจกับท่านผู้กว้างแต่ในละกรณีนี้ครับนะเด็กมันหลู่เถาหลู่ตันครับนะอีป่าคนนู้ป่าคนนี้ไปนะครับนะครับขอบคุณมากๆครับจากอำเภอสิงห์นครกับคุณน้องชายที่ให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันโอ้ชมไม้กาเจวิตบ้านบางด้านครับทีนี้ให้บริการชมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนท้ายผ่านเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองครับนะแล้วก็ยังให้บริการครับท่านผู้กว้างให้คำปรึกษาครับเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันชายบริการกนายที่อุสมัยกาจวิตบ้านบางด้านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคลาทุ่นนกช่องครับนะ46ตองาแล้วก็6โทรไปได้ครับที่อุสมัยกาจวิตบ้านบางด้านครับนะอามยังยนต์ล้อแม็กช่องคลาที่นี้จำหน่ายครับนะยังไม่ยังเปอร์เซ็นต์แม็กไม่แม็กหมื่นซ้อมแล้วก็ยังให้บริการครับตั้งศูนย์ท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์เมื่อฉีบกับนะและยังให้บริการกับตันพกวังปลายางครับโดยจะบอกอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ในส่วนนี้ปลาให้ฟรีไม่มีเงินไขไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนะที่อามยังยนลอแม็กซ์สงคราตะนนท์38ตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงคราครับนะชุนเก่าอกเก่าส่งอาหารสามอกสามท่านผู้กวางโทรไปชอบตามรายละเอียดกันได้บริการอาหารน้องอ้ำครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กวางกันต่อพี่เป็นพี่นงส่วนตูนครับนะให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาเอ้ามอบให้กับพี่น้องก้อนก็แล้วกันงานเพลงของสุรพลสมบัติเจริญครับเดือนจ่า

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องเอกชัยศรีวิชัยครับนะคิดถึงผีหลวงครับนะเสียงจากผีหลวงครับท่านผู้ฟังก็คุณมากมาครับนะจากผีเพ็ญและผีนงอยู่ส่วนตูนครับนะตำบลก็รูปจางให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับนะขอบคุณไปยังคุณนงตาลและทีมงานมอราชพัฒน์ตรงกล้าคุณพี่นกครับนะและองเชื่อโอลิมปิกกับซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาได้ได้โตระทรัพย์กันเข้ามาเสริมเติมเต็มเรื่องงานเพลงครับนะขอบคุณมากๆครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านกันต่อครับทางด้านเชียงเพลงไทยลูกถุงครับเดินทางมาถึงอำเภอสิงห์นครอีกทีกับคุณพี่เศร้าครับนะวันนี้ไอ้เกดแนะนำงานเพลงก้องไกลไว้พดเป็ดรุพันธ์ไทยใหญ่และก็ไทยหน่อยสร้างงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่าน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องไกลไวพอดแปดทุพันครับนะไทยน้อยแล้วก็ไทยใหญ่ช่องงานเพลงครับนะขอบคุณมากๆจากอำเภอสิงห์นครครับนะคุณพี่เศร้าครับไอเกียรติได้นำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากลับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกลับตันพวกวังรับสร้างอะไรด่วนในตามรุ่นตามโยติต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกัญจนาวณิชย์ตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องคล้าครับนะ081ช่ามาที่ที่ช่องที่อาตู่ไปได้ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องนามโคเวลุนนีโอพรัตครับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้ฟังสื่อกันตอนนี้ครับบริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการล้างการไก่ทันฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเปิดใจไปกับวิทยาครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ไข้ไข้นะครับนะไปซ่าติดให้ทันฟรีตึ้งทีแล้วก็ตึ้งบ้านเลยทีเดียวครับนะก็เชิญหลวงพิธีสมโภชเบิกเนตรพระครูสวัสดิ์ประชาติหรือว่าตาล่วงจางครับและพระพรหมวชิระเมธาจันทร์ครับนะลือล่วงลุงอิมครับณวัดกาเซจุลธีอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาวันที่23ถึง24กันยายน2569ครับนะก็เชิญชวนกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับมีโอกาสก็ไปรวมกันได้ครับนะตามวันเวลาดังกล่าวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ควงกันโตอย่ารอกันจ้าถ้ากันนานเหลืองความสุขทางด้านเสียงเพลงครับนะคุณน้องเช้าโมบานธนาดีวันนี้ให้เกียรติในนำงานเพลงกันเข้ามาของไม้พิลมพรครับฟันใจผู้ชายแรงงานควงกันเลยครับนะอย่ารอช้าถ้านานครับงาน

ครับท่านผู้ฟังได้ฟังนำเสียงหวานหวานในกำลังใจนี่ครับบางครั้งนี่ก็โตแต่พอได้ฟังแล้วมีกำลังจงกำลังใจกับหน้าที่จะต่อสู้กันต่อไปกับท่านผู้ฟังอ่านเพลงต้องไม่บิลมบอนกับท่านผู้ฟังวันใจผู้ชายแรงงานกับงานเพลงที่พึงคนไกลครับนะขอบคุณมากมากจากหมู่บ้านธนาดีบ้านนำกระจายคุณน้องเศร้าครับนะไอเกียรติแนะนำกันเข้ามาขอบคุณไปยังคุณปีพงษ์สังครับนะกรรมการไกลเกียร์ก็ไปบาดอำเภอเมืองสงขลาครับในโตกันเข้ามาให้กำลังใจกับกระผมกราบขอบพระคุณมากมากแล้วก็ขอบคุณไปยังนุ่มหมอเตยอำเภอสิงห์นครครับนาที่ได้โตมาเสริมเติมเต็มเรื่องก้องงานเพลงกับคอยสักครู่ครับนะเดี๋ยวผมค่อยๆทยอยจัดให้พยายามไม่ทันครับนะแต่ถ้าไม่ทันจัดใดไม่ครบจบถูกทันหรือจบถูกเพลงก็ต้องกราบก็อภัยครับนะตอนนี้มาอบความสุขให้กับถูกทันได้กว้างกันต่อครับนะเดินทางมาถึงบ้านน้ำกระจายครับนะพี่ลงครุฑและทีมงานวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงกันเข้ามาเช่นเดิมครับนะคุณน้องติ๋วครับวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงก้องสุนารีราชสีมาครับเรื่อนแพ้และกระต๊อกันด้วยเพลงที่สองข้องดวงตาคงทองครับนะเศร้าเหมือนการน้องแต้วทีมงานไปลงครุฑเช่นเดียวกันให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาอีกสองงานเพลงครับนะมอบความสุข

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังก็เวลากันอีกสักครู่กลับมากันที่โอโซไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านทีนี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเล็กขัดเกียร์ช่วงหลัง

เป็นใต้บ้านเป็นใต้น้ำมันเครื่องและใส่กล้องครับนะแล้วก็ยังให้บริการครับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันชายบริการกันนายที่อุสมัยกาตวิทย์บ้านบางด้านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาชู้นกซ่อง456ตรง5แล้วก็6ครับนะตัวไปได้ครับที่อุสมัยกาตวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามยางยนต์ลอแม็กซ์ทรงกล้าครับนาทีนี้จำได้ไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปิดเทรนแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการตั้งทุนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและให้บริการครับนาปลายางครับโดยเฉพาะอย่างยิงปลาแบบใหญ่ไม้ครับนาในส่วนนี้ปลาให้ฟรีไม่มีเงินใกล้ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช่บริการกันได้ครับนาที่อ้ำยังยนต์ลอแม็กซ์สงขลาถนน30เมตรตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาชุนเก่าอกเก่าสงฆ์363ท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้บริหารหน่วยหนองอ้ำครับนาท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่าฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนามีส่วนลดไอ้กับตัน 10% เลยทีเดียวครับนะมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กังได้ควังกันต่อครับนะยังอยู่เทบานามกระจายกับนะพี่หลวงครุฑไอ้เกียรติแนะนำงานเพลงก้องไว้พอดเป็ดทุพันครับช่วยน้องทำหน้าแล้วกันน้องเบาบานใจโรงเพลง

กราบท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงของเก่าเว้าเสียงทองครับเน่าใจไกลแฟนครับขอบคุณมากมากพี่ลงครุฑและทีมงานถึงประกอบด้วยคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบานชัยคลองและคุณน้องไรเดียเกียรติตัวละทรัพย์กันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักคนที่ท่านคิดถึงครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่าโรคกันจาตากันนานเดินถึงมาบานบางด้านกันอีกทีครับท่านผู้ฟังนะคุณน้องเจ๊ครับวันนี้ให้เกณฑ์แนะนำกันข้ามาเรื่องก็งานเพลงครับและได้กำชับกำชาบอกว่าอย่าลืมอย่าลืมหมอไม้กับคุณพ่อเพียนครับคุณป้าคองคุณป้าใจดีอยู่ที่บ้านบางด้านพี่โยป้ากุลบ้านบางด้านเช่นเดียวกันและท่านผู้กวางที่กวางรายการเปิดใจไปกับวิทยาแนะนำงานเพลงกันเข้ามาครับนาคองนงเดียวสุวรรณเวนทองนักร้องลูกทุ่งวัฒนธรรมบอกว่าคุณพ่อเพียนชอบชอบมากปากด้วยความยินดีไม่คัดกองไม่คัดใจครับไปกวางพร้อมๆกันเลยครับนะกับงานเพลงกลอนมโนราครับบูชา

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงของเอกชัยศรีวิชัยนองนำพึ่งครับขอบคุณมากๆครับนะจากบ้านบางด้านครับคุณนองเจ๊ครับนะบอกว่าคุณพ่อชอบมากๆครับนะคุณพ่อเพียรนะก็มอบให้กันไปแล้วฝากความเคารพไปยังคุณพ่อเพียรด้วยครับนะครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ถูกเจนิตคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และก็ยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้กองหลับจ้างอะไรด่วนตามรุ่นตามเดี๋ยวติดต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากทอใหญ่เจียมครับนะถนนกาญจนาวณิชย์ตำบลบ่อวงอำเภอเมืองช่องคร้าครับ081ถ้ามาที่ที่ช่องที่อาโตไปได้ครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกรองน้ำย่อโคเวครับรุ่นเนโอพลัสตัวนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้กองเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการลั่งการค้าให้ฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเพลินใจไปกับวิทยาครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆครับไปซ่าติดให้ฟรีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวก็เชิญรวมพิธีส้มโพธิ์และเบิกเนตรครับนะพระครูสวัสดิ์ประชาติลือตาล่วงจางและพระพรหมวชิระเมธาจารย์ครับลือล่วงหลวงอิมครับนะวัดกระเทศจุฬาที่อำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23ถึง24กันยายน2569ครับนะก็เชิญชวนครับพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับมีโอกาสก็ไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวครับนะขอบคุณมากๆครับนะมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อยังอยู่ที่บ้านบางด้านครับนะวันนี้พี่โยปาคุณแนะนำงานเพลงครับนะวันว่านเช่นเดียวกันครับนะกับหมอไพ่กับคุณนงเก้คุณพอเพียรปากองคนใจดีและท่านผู้กองที่กว้างร่ายการเพลิดใจไปกับวิทยากว้างกันซะเลยครับนะแก่งคอยแล้วก็โต้กันด้วยไพรหลักคำทูลท่องใจอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่า

0: ครับท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงของทุนทงใจไพรหลักกรรมครับท่านผู้ฟังขอบคุณมากๆครับนาจากพี่โอปาคุณบันบางด้านมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันครับนะ
1: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
0: ครับท่านผู้ฟังก็เวลากันสักครู่ครับนามากันที่โอโซไม้กาจวิทบ้านบางด่านที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไส้พานเป็นท้ายน้ำมันเครื่องและแสกรองและยังให้บริการครับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหรือกันในเรื่องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทิวโซไม้กาจวิทบ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับส่วนออกซ่องซี่อาฮกตองอาร์กอฮกครับนะตู้ไปได้ครับทิวโซไม้กาจวิทบ้านบางด้านสำหรับอามยางยนต์ลอแม็กสงขลาที่นี้จำได้ครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปอร์เซ็นแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ้นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับปลายางโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาแบบใหญ่ไม้ครับในส่วนนี้ปลาฟรีไม่มีเหื่อนไข้ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาทีอ้ำยังยนต์หล่อแม็กซ์สงขลาถนนจ้ามสิบเมตรครับตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาช่วงเก่าอกเก่าสองห้าห้าจ้ามอกสามท่านผู้กองโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้กับนาบริหารนาน้อยหนองอ้ำกับท่านผู้กองที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่าควังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขให้กับท่านผู้กองได้กว้างกันต่ออย่างอยู่ที่บ้านบางด้านครับนะคุณปาคองคุณปาเจดีกับวันนี้แนะนำงานเพลงและกระได้กำชับกำชาบอกว่าหมอไม้กับคุณนงเจคุณบ่อเพียนคุณพี่โยปาคุณกับและท่านผู้กองที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาแนะนำงานเพลงกันเข้ามาก้องเอกชัยศรีวิชัยกับชวนนงทำบุญและกระโตกันด้วยเพลงตายให้เธอ

การเปล่งต้องเอกใจสิวิจัยกับดาเปล่งตายให้เจอกับขอบคุณมากๆจากบ้านบางนานคุณพระกองคุณพระเจดีให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะบ่หมอปานเพลงกันต่ออย่ารอกระจาตากะนานเดินทางมาถึงชุมชนร่มวังครับซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะคุณพี่นุ่นและได้กำชับกำจ้าบอกว่าหมอไม้กับอามอย่างยนต์หล่อแม็กสงขลานายจังเวกจังกรึงคุณใหญ่เนี้ยวครับอยู่ชุมชนร่มวังเช่นเดียวกันวันนี้คงจะหมอปายได้ไม่มดทั้งสองเพลงต้องขออภัยกวางสักนักงานเพลงกันแล้วกันนะพี่นุ่นนะขออภัยอ่านเพลงก้องสายันนิรันดรครับโทรศัพท์ไป

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังงานเร่งก้องไส้ยันเนรันดรครับนาโทรศัพท์ไม่รับสายขอบคุณมากๆครับนาจากคุณพี่นุ่นชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนายเกียรติแนะนำกันเข้ามาสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากลับนาคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนารุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการกับท่านผู้ฟังรับสั่งอะไรด่วนตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เยี่ยมถนนกาญจนาวณิชย์ตำบลบ่อวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะจูน81ถ้ามาที่ที่ช่องที่5โทรไปได้สำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกรองน้ำยอโคเวลุนเหนียวพลัดครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้ฟังซื้อกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล้างการค้าให้ท่านฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยครับนะท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเพลินใจไปกับวิทยากระผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆกับไปชาติได้ฟรีถึงที่ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะก็เชิญรวมพิธีสมโภชและเบิกเนตรพระครูสุวัตประชาติหรือว่าตาล่วงจางครับและพระพรหมวชิระเมธาจารย์ครับนะหรือล่วงหลวงอิมครับนาวัดเกษตรจุลตีอำเภอละโนดจังหวัดสงขลาวันที่23ถึง24กันยายน2569ก็เชิญกับพี่น้องพุทธศาสนิกชนครับนะมีโอกาสก็ไปรวมกันได้ตามวันเวลาดังกล่าวกราบขอบพระคุณมากๆครับนะมอมอผ่านเพลงมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกันจาตากันนานมาถึงคุณน้องตาลมอราชภัทรชงคร้ากำจับกำชาบอกว่ามอบให้กับคุณพี่น้อยถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครชงคร้าคุณน้องชายครับยวมเปิดสิงห์นครร่วงชำนาญท่านผู้อาวุโสและท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดี

ครับนาคุณหงตังคงจะมองงานเพลงได้สักหนึ่งงานเพลงนะครับนาวันนี้ไม่ทันต้องก็ไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงของรอยเอ็ดเพชรพยายามกับนามที่แห่งความลั่ง

ครับท่านผู้ฟังไหมท่านผู้ฟังคนเราไม่ไหวจะยากดีมีจนรวยหล่นขนาดไหนวันหนึ่งก็ต้องผัดพลาดกันจากกันไปเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ให้เกียรติถึงกันและกันเป็นกำลังใจถึงกันและกันกับท่านผู้ฟังขอบคุณมากๆจากหนองตาลหม้อราชภัฏช่องก้าครับนะยังอยู่แต่หม้อราชภัฏช่องก้าคุณพี่นกกับให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาอ่านเพลงก็ไม่พิลมบอนฟันใจผู้ชายแรงงานครับก็จอมเป็นแรงใจไปฟัง

พลงของไม้พิรมพรปั้นใจผู้ชายแรงงานครับนะก็จ้องเป็นแรงใจครับก็คุณมากมากจากหมอราชบัตรช่องข้าคุณน้องตาลและคุณพี่น้องครับนะในนามานเพลงกันก็มามอบความสุขในกับทุกๆท่านครับฟังกันต่อครับเดินทางมาถึงในเขตเทศบาลนครช่องข้าครับนะจากกองเชือกโอลิมปิกแนะนำงานเพลงก้องเอกชัยศรีวิชัยตบใจตื่นกับมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

แล้วกันกับตันบกวังเสียดายเสียดายเวลาเกือบหมดกับตันบกวังวันนี้และรายจันกับตีใดโตกันเข้ามาแนะนำงานเพลงที่ยินยอมเพื่อมอบให้กับคนที่ตลาดเสียดายจริงๆกับตันบก

เวลาจะต้องจากลากันไปก่อนเจอกันไหมกับท่านผู้ฟังในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ก็ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีแล้วก็มีความสุขปลอดภัยไกลทุกกันทุกคนสำหรับวันนี้กับผมวิทยาแจ้งมณีกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

ฟังเพลงรักทูลทองใจได้ไหลลื่นฟังแล้วชื่นดับโศกโลกสวรรค์ฟังเป็นลูกทุ่งกรุงไทยให้ได้ยังมาแบ่งปันเสียงเพลงบรรเลงกันสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับหลังจากฟังสองเพลงแรกเข้าสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งก็ฟังกันยาวๆกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณสำหรับเพลงสองเพลงนั้นก็ส่งมาจากเกาะยอนะครับจริงแล้วส่งมา4เพลงแล้วก็ให้ได้ฟังกันสำหรับ2เพลงแรกเพลงของวงจันทร์ไพโรจน์ศิลปินแห่งชาตินะครับกุหลาบเวียงพิงและก็สักครู่ที่ฟังผ่านกันไปในฝันของนักร้องเสียงระฆังกังสดานหรือว่าทูลทองใจนะครับฟังเป็นลูกทุ่งก็ได้ลูกกรุงก็มีนะก็ว่าเจ้าชายรัตติการในระดับตำนานก็เป็นนักร้องที่มีเพลงรักกันมากมายนะฮะในยุคนั้นนี่จะเป็นเพลงที่ครูเบนจามินตุ้มทองโชคชนะเป็นผู้ประพันธ์ให้ทูลทองใจขับร้องกันในยุคแรกๆประมาณ2499แม้อันธพาลครองเมืองแต่ในยุคนั้นนะครับเพลงของทูลทองใจดังจริงๆนะฮะโดยเฉพาะโปรดเถิดดวงใจและก็เพลงโปรดเถิดดวงใจนั้นก็ครูเบนจามินเช่นเดียวกันนะครับน้ำตาเทียนของครูไพบูลย์บุตรขันธ์ลังรักในจินตนาการของครูไพบูลย์บุตรขันธ์โดยเฉพาะเพลงในฝันนั่นก็อยู่ในชุด3เพลงแรกนะและก็โปรดเถิดดวงใจนั้นก็ครูเบนจามินนะครับเป็นเพลงที่เปิดทางให้ทูลทองใจได้รับความนิยมอย่างสูงที่ได้นะครับเพลงก็เราก็มาเล่าสู่กันฟังในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับขอเข้ามาทาง0843002556 0943563991เหมือนกับทางการกยแนะนำเข้ามาสำหรับคุณวงจันทร์ไพโรจน์นั้นก็เป็นนักร้องที่เป็นตำนานคุณจะฟังเป็นลูกทุ่งก็ได้ลูกกรุงก็ดีนะครับในยุคแรกของคุณวงจันทร์ไพโรจน์นั้นก็อยู่กับวงดนตรีจุฬารัฐซึ่งมีเพลงที่บันทึกเสียงกันอยู่มากมายนะครับเพลงดังในอดีตเนี่ยสาวสะอื้นของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับแต่งให้ทางด้านของวงจันทร์ไพโรจน์เป็นผู้ครับร้องเหมือนกับอุทยานดอกไม้สามีของคุณดวงจันทร์ช่างลายเหลือถึงร้ายก็รักได้นิยมมากทีเดียวนะฮะสายโยกแห่งความหลังก็เป็นเพลงเก่าเราชอบเช่นเดียวกันที่คุณแนะนำเข้ามานั่นก็กุหลาบเวียงพิงซึ่งก็เป็นเพลงที่คุณดวงจันทร์ไพโรจน์ร่วมกันแต่งประพันธ์ให้กันนะครับสำหรับทางด้านของนักร้องที่เคยแสดงภาพยนตร์เรื่องลูกโจรนเรศวรมาราชนางกลางเมืองนะครับก็เป็นยุคก่อนพ.ศ. 2500เสียด้วยซ้ำในยุคนั้นก็เป็นนักร้องที่จะฟังเป็นลูกทุ่งก็ได้ลูกกรุงก็ดีนะครับต่อมาก็อยู่กับวงดียางฐานเรือและก็มาเดินสายร้องเพลงกับวงบางกอกชัดๆๆนะของชุติมาสุนันท์สมพงษ์วงรักไทยกันในยุคนั้นฮะนี่ก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับนักร้องรุ่นเดียวกันก็คงจะเป็นครูสมยศทัศนพันธ์นาริศอาลีรัตดาศรีวรนันท์ยังมีอีกหนึ่งจันทร์นะครับศิริจันทร์อิสรางกูลในอยุธยานะครับเรียกว่ามาเล่าสู่กันฟังหลังจากฟังเพลงดังในอดีตในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับอีก2เพลงรอกันอยู่ตรงนี้ก็ขอบคุณมายังผู้สนับสนุนรายการนะครับสำหรับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM Via Radio 88.75 คุณขอมาจัดให้จัดกันไปในเพลงก็ประกอบหนังไทยเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือตาลต้นเดียวมานพแก้วมณีนักร้องผู้ที่อยู่ในชุดเพลงเก่าเช่นเดียวกันนะครับสำหรับมานพแก้วมณีนั้นก็มีเพลงอยู่ไม่มากแต่ก็เป็นเพลงที่
ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันนะครับในยุคก่อนพ.ศ. 2510นะมานพแก้วมณีนั้นก็เป็นมีเพลงเรียกว่าเป็นเพลงที่รู้จักกันดีครับสำหรับตาลต้นเดียวหรือตาลเดียวนะนอกจากนั้นก็ยังมีเพลงไม่มากแต่เพลงตาลเดียวนี่ถ้าใครเคยดูหนังไทยในอดีตเรื่องตาลเดี่ยวสมบัติเมธานีอรัญญานามวงปีพุทธศักราช2512ก็คงจะรู้ถึงหนังบูและก็หนังรักนะฮะสมัยนั้นก็ทั้งบูทั้งรักและสุดท้ายก็มาพร้อมกับการครองคู่โดยเฉพาะการที่เรียกว่าจบด้วยความสะดวกสบายใจของคนดูนะครับกำนันอิทธิพลหรือว่าจะเป็นผู้ร้ายอย่างชุมพรเทพพิทักษ์นะแล้วก็ยังมีสุวินสว่างรัตน์นะครับนะก็ยังมีดาราอีกมากมายนะครับฉายเมื่อประมาณปี2512แต่มาฟังเพลงนี้กันกับมานพแก้วมณีตามคำขอของกยครับ

เจ้าของบทเพลงไกนาตาฝางอันลือลั่นประมาณ2516ยังมีมาดามดิงดองเจ้าสินอนกอดไผ่ก็เป็นเพลงสไตล์ของจิรพันธ์วีระพงศ์นักร้องจากกรุงเก่าเมืองยุทธยาอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนนี่ก็มาเล่าสู่กันฟังกับศิษย์เอกของครูฉลองผู้สว่างผู้แต่งเพลงไก่นาตาฝางให้โด่งดังกันในยุคนั้นนะครับสำหรับจีรพันธ์วีระพงศ์ก็เป็นนักจัดรายการวิทยุกันอยู่ที่สถานีวิทยุยานเกราะบางซื่อกันด้วยนะครับช่วงที่ระพินภูไทยโด่งดังนี่เขาก็เป็นร่องเสียงคล้ายกับระพินภูไทยบกชายเมืองสิงห์นะครับสำหรับเพลงที่ฟังผ่านกันไปนั้นก็เป็นเพลงที่ส่งเข้ามาจากสถิงหม้อสิงหนครสงขลานั่นก็คือ100คนหลวงและก็แม่ไก่หลายรังนะครับเพลงส่วนใหญ่ของครูฉลองผู้สว่างนะเป็นผู้แต่งให้ยิรพันธ์วีระพงศ์โด่งดังกันนะครับในยุคนั้นยังมีชัยธงสงพลยิรพันธ์วีระพงศ์นี่นะลองเสียงใกล้ๆกันก็ฟังผ่านกันไปนะครับขอบคุณไปยังหมู่3สถิงหม้อสิงห์นครสงขลาคุณส่งเพลงเข้ามาทาง0843002556หรือจะเป็น0943563991นี่ฮะถึงคิวของเก่าเอาเสียงทองรอบเหมามาแล้วนะครับสำหรับบ้านปลายนาก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันเป็นประจำและวันจันทร์ถึงวันเสาร์5โมงถึง1ทุ่มรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก VR Radio 88.75 และก็สมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องพร้อมทั้งซ่อมช่วงล่างต่างๆนะครับสำหรับการบริการของสมัยคาสวิตนะฮะเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพาเบรกเบรกดังเบรกสั่นพาเบรกบดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้ากันได้บริการเป็นกันเองกันอยู่ที่บ้านบางด่านนะสำหรับทางด้านของสมัยคาสวิตปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้ครับ0624565556หรือว่าจะใช้บริการทางด้านของซ่อมเครื่องยนต์ต่างๆนะครับก็ขอเชิญสมหมายคาสวิตนะครับอยู่กันที่บ้านบางด่านใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านหรือจะโทรไปปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์0624565556ครับก็มาถึงบ้านปลายนาครับรอฟังหนุ่มเรือนแพนักร้องที่เรียกว่าล่องเสียงเดียวกันกับไวโพธเพชรสุพรรณนะครับแต่คนละรุ่นกันนะครูไวโพธก็มีเพลงดังในอดีตออกมาก่อนนะแต่กระนั้นหนุ่มเรือนแพก็เป็นเพลงที่ครูไปบุญบุตรขันเขียนให้กับแต่งให้กับทางด้านของกาวาวก็เป็นเพลงแจ้งเกิดเพลงดังสมัยนั้นก็อยู่กับวงดนตรีของสมานมิตรเกิดกำแพงกันก่อนนะฮะในช่วงที่วงตีสมานมิตรเกิดกำแพงโด่งดังนั้นก็ยังมีทางด้านของนักร้องหลายคนโดยเฉพาะตระกูลนกนั้นกัลละเวกเสียงทองนะก็เป็นเพื่อนรักกันอยู่ในวงของครูสมานมิตรเกิดกำแพงก็ยังมีแก้วเบญจกายนะครับต่อมาก็ออกมาอยู่กับวงดนตรีอีกหลายวงดนตรีนะครับรวมทั้งเพลินพรมแดนก็มาฝากไว้กับครูไพบูลย์บุตรขันเขียนเพลงที่มั่นใจว่าดังมากมายนะหนุ่มเรือนแพอาจารย์สุรินทร์แพกภาคสิรินะครับเขียนเพลงบ้องกัญชาให้กับทางด้านของกาวาวก็โด่งดังนะสองเพลงนี้ก็
มีตามคำขอนะครับเสน่ห์นางไพรของครูไพบูลย์เช่นเดียวกันนะฮะเอามาฟังรอบเมากันดีกว่าสำหรับบ้านปลายนานะครับทุกเสียงทุกสายเช่นเดียวกัน

0: ันใดห้วยบ้องไม่ไผ่ไงเป็นบ้องกัญชา
1: โมจับผมเรื่องหยังครับ
0: เรื่องไรล่ะของกลางก็อยู่ในมือแล้ว
1: ของกลาง

พลงที่ดังๆส่วนใหญ่ของเก้าวาวเสียงทองนั้นครูบุญบุตรขันนะครับเป็นผู้แต่งนอกจากจะเป็นหนุ่มเรือนแพแล้วก็เพลงนี้หนาวใจไกลแฟนจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ที่เด่นอย่างหนึ่งในเพลงของเก้าวาวเสียงทองก็คือเสียงแอคคอร์เดียนของอาจารย์ชันชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติการแอคคอร์เดียนเล่นแอคคอร์เดียนคลอไปในท่อนกลางหรือตลอดเพลงนะครับไอ้กาวาวเสียงทองปัจจุบันนี้อาจารย์ชานชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตกันไปหลายปีแล้วแต่ลูกชายก็คือเชิงชายนะบัวบางสอนพ่อชื่อชานชัยลูกชายก็สืบต่อนะครับลูกชายก็คือเชิงชายก็เป็นแอคคอร์เดียนระดับปรมาจารย์เช่นเดียวกันนะครับสำหรับทางด้านกาวาวเสียงทองเสียชีวิตกันไปเมื่อปี2554นะครับตรงกับนฤทธิ์อาลีผู้เป็นนักร้องลูกกรุงเสียชีวิตในช่วงเดียวกันนะก็เป็นตำนานหนุ่มเรือนแพบ้องกัญชาหนาวใจไกลแฟนพึ่งผ่านกันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75ได้รับการสนับสนุนกันมาจากสมัยขาดสวิตบางด่านสงขลาร้านลุ่งเรืองอะไรยนต์ครับร้านลุ่งเรืองอะไรยนต์นี่ก็อยู่ในละแวกเดียวกับสมัยขาดสวิตนะครับคือบ้านบางด่านลุ่งเรืองอะไรยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็มีบริการเช่นเดียวกันถนนกาญจนาวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลาครับลุ่งเรืองอะไรยนต์0813574245นั่นก็เป็นเรื่องราวของผู้สนับสนุนรายการร่วมกันยังมีโรงไม้พนาพันธ์ครับสำหรับสินค้าของโรงไม้พนาพันธ์มีกันหลายอย่างของวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743114357นะครับอยู่ใกล้ๆอยู่เยื้องเยื้องค่ายรามกำแพงสงขลาสำหรับโรงไม้พระนาพันธ์ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับเรามาฟังเพลงของสายันสัญญาครับตามคำขอของแฟนสายันสัญญาในเทศบาลนครสงขลาอัศจรรย์ใจ

0: เราเป็นผู้แทนครูประโยมมุกดานะครับสหายของครูสรพลสัพเจริญแต่งเพลงลูกทุ่งเลือดสุพรรณให้ได้ขับร้องและแนะนำเข้ามา3เพลงได้ฟัง2เพลงกันก่อนนะครับสำหรับซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาเวลาเราก็มาถึงได้เวลาเคารพธงชาติในช่วง6โมงพอดีนะครับเพราะฉะนั้นก็สักครู่หนึ่งแล้วก็มาพบในชั่วโมงที่2รอกันอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเพลงตามคำแนะนำกันต่อยังติดค้างอีก1งานเพลงในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com vr8875.com

0: ก็เป็นเพลงที่ครูปองปรีดาหรือลุงคำปันผิวขำนะฮะประพันธ์เองแล้วก็ร้องเองซะด้วยสำหรับตำนานสาวฝั่งโขงแล้วก็ผิวปากเองด้วยนะครับยังมีตระกูลฝั่งโขงกันอีกหลายเพลงอย่างเที่ยวฝั่งโขงฝั่งโขงแห่งความหลังสาวฝั่งโขงเป็นเพลงประจำตัวของปองปรีดาสมัยอยู่วงดนตรีจุฬารัตน์นะครับนักร้องชื่อก้องนามปองปรีดาสาวฝั่งโขงฝั่งโขงในอดีตหรือจะเป็นคิดถึงฝั่งโขงนี่ตระกูลฝั่งโขงที่เปิดตัวโดยเฉพาะสาวฝั่งโขงเสียงผิวปากคมคมของลุงคำปันผิวขำนักร้องชื่อก้องนามปองปรีดาคนขอนแก่นนะฮะอดีตเป็นนักมวยกันมาก่อนสำหรับเป็นหนึ่งในสามฐานเสือของวงจุฬารัตน์นะก็เรียกว่าเป็นเพลงที่สองที่คุณขอเข้ามาสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 ในชั่วโมงที่สองเพลงแรกนั้นก็ตกค้างมาจากชั่วโมงแรกนะครับที่ได้ฟัง2เพลงแล้วก็มาฟังเพลงที่3นั่นก็คือเพลงของอาจารย์ชายเมืองสิงห์สมเสียนพานทองน้ำนิ่งไหลลึกตามคำขอของซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาราชวังบางนาอาจารย์โชชนบุญโชตนะครับเลือดสุพรรณก็คือเพลงลูกทุ่งเลือดสุพรรณของครูสุรพลสมบัติเจริญจากการประพันธ์ของอาจารย์พยมมุกดานะแล้วก็ให้ฟังยาวกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณนะครับเป็นประจำรายการทาง FM VR Radio 88.5 ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาเซอร์วิสบางด่านสงขลารุ่งเรืองอรยุทธ์และก็โรงไม้พนาพันธ์จะแบ่งปันลูกทุ่งเก่าเราชอบก็0843002556หรือจะเป็น0943563991นะครับสำหรับทางด้านของคุณผู้ฟังที่รอฟังเพลงกันอยู่และก็เพลงเก่าสาวฝั่งโขงเมื่อสักครู่นี้ก็มาจากน้องริมคลองสำลงที่โทรก็เพลงเข้ามานะครับ3เพลงก็ให้ฟังเพลงแรกกันแล้วนะสำหรับสาวฝั่งโขงซึ่งก็เป็นเพลงเอกของปองปรีดานะในอดีตท่านก็เคยเป็นนักมวยกันมาก่อนนะครับสำหรับนักร้องชื่อก้องนามปองปรีดาก็เป็นคนทางอีสานที่มีตำนานเล่ากันมานะอาจารย์ปองปรีดานี่ก็เป็นนักร้องตำนานเพลงหวานๆสูงๆนะฮะล่องโขงคืนเพ่นคิดถึงฝั่งโขงสาวบ้านใดได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินมรดกอีสานด้วยนะฮะสำหรับทางด้านเพลงในตำนานของวงจุฬารัตน์นั้นก็อยู่ในยุคนั้นนะครับยุคต่อเนื่องของครูสมยศทัศนพันธ์นะครับก็เป็นเพลงแรกนะครับท่านมีความสามารถมากมายนี่อาจารย์ปองปรีดาเนี่ยจะเป่าแคนเรียนเสียงนกเสียงกาการเป่าใบไม้ทำเรียนเสียงธรรมชาติเสียงลมเสียงไก่เสียงไก่ขันนะเรียกว่าเป็นผู้มีความสามารถมากทีเดียวนะครับนักร้องรุ่นนั้นวงจุฬารัตน์ชัยนุชิตทูลทองใจพรพิลมปองปรีดานี่นะนี่ก็มาเล่าสู่กันฟังและกติคุณขอมาอีกหนึ่งเพลงครับรออยู่ตรงนี้เป็นเพลงของ1ใน4ฐานเสือของ
1: วงจุรัตน์ท่านก็คือทูลทองใจจะได้ฟังเป็นลูกทุ่งก็ได้ลูกกรุงก็ดีที่คุณขอมานี้ก็เป็นเพลงสวนสนซึ่งจากบทประพันธ์ของอาจารย์สัญญาสิงห์ประสิทธิ์หรือว่าสัญญาจุฬาภรณ์หรือสันสินประสิทธิ์นะฮะคนเดียวกันนะท่านก็มาจากอีสานขอนแก่นเช่นเดียวกันนะครับสัญญาสิงห์ประสิทธิ์ผู้เขียนเพลงสวนสนซึ่งท่านเคยมาเรียนหนังสืออยู่ที่สงขลาโรงเรียนสงเคราะห์ประชานะฮะโรงเรียนเอกชนสมัยก่อนก็ชื่อดังมากนะโรงเรียนเอกชนศูนย์รวมของการศึกษาที่บ่อยางสงขลาชาญเวชศึกษาแจ้งวิทยานี่ยังมีอยู่ปัจจุบันนี้นะครับสงเคราะห์ประชาสาวิทยาวชิรานุกูลนะครับเป็นไรมาไรถึงจะได้มาอยู่กันที่สงขลาเพราะว่าญาติก็ทำงานอยู่ที่รถไฟสมัยก่อนรถไฟสงขลาหาดใหญ่วิ่งนะยังเป็นนักเรียนก็เรียนมัธยมต้นอยู่ที่สงเคราะห์ประชาและก็ไปนั่งฟังไปนั่งอยู่ที่แหลมหินสงขลานะครับสมัยนั้นยังไม่มีเงือกทองหรือแม่เงือกหรือนางเงือกหรือย่าเงือกสุดแท้แต่จะเรียกนะครับสำหรับในช่วงที่อาจารย์สัญญาจุฬาภรณ์มาเรียนหนังสืออยู่ที่สงเคราะห์ประชานะครับก็คงจะประมาณ 2,105-2,106 นะครับส่วน 2,108 นั้นทางเจ้าหน้าที่เขาก็ได้นำรูปปั้นนางเงือกทองมาไว้แล้วนะครับจากการปั้นของผู้อำนวยการของโรงเรียนพ่อช่างในยุคนั้นนะครับสำหรับประมาณ 2,106-2,107สวนสนครับมาฟังบทเพลงที่คุณขอมาเสียงร้องอมตะของทูลทองใจจะฟังเป็นลูกทุ่งก็ได้ลูกกรุง

ก็เป็นน้องชายบุญธรรมของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับสำหรับอาจารย์เมืองมนสมบัติเจริญมาจากสุพรรณบุรีบ้านเดียวกันนะครับอำเภอเมืองเช่นเดียวกันสำหรับทางด้านของเพลงที่ฟังผ่านกันไปนั้นก็ชื่อว่าพม่าแทงกบก็มาแปลงมาจากพม่าลำขวานนั่นแหละแต่ก็ใส่เนื้อน่าสนุกกันสำหรับตำนานที่เล่าขานกันมาซึ่งก็เป็นอาจารย์เมืองมนสมบัติเจริญจรูนสุขลักษณ์นักร้องที่มีประวัติอยู่ในวงดนตรีรุ่นแรกๆเช่นเดียวกันนะครับนะแล้วลองเสียงเดียวกับครูสุรพลสมบัติเจริญซะด้วยนอกจากนั้นก็ยังแต่งเพลงร้องเพลงโดยเฉพาะเพลงแรกที่ครูสุรพลประพันธ์ให้กลับเถิดเรียมจาเก็บเงินแต่งงานนี่เป็นต้นฉบับเลยทีเดียวนะครับสำหรับนักร้องมาจากบ้านเดียวกับครูสุรพลอุ้มลูกตามเมียอีกหลายเพลงนะครับเสียชีวิตหลังครูสุรพลสุภเจริญ1ปีประมาณ2513ก็เป็นตำนานที่เล่าขานกันมานอกจากนั้นล่องเสียงของอาจารย์เมืองมนก็ยังมีนพพลเมืองสุพรรณนะก็เพิ่งเสียชีวิตกันไปสำหรับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งมาเล่าประวัติให้คุณได้ฟังกันนะครับคุณขอมาอีกหนึ่งสายหนึ่งเสียงมาจากตำบลหัวเขานะครับนั่นก็คือทีมานบ้านบ่อเตยก็มีเพลงของไวยพจน์เพชรสุพรรณตำราหารักและครูสุรพลสวัสดิ์เจริญนะครับเดี๋ยวจะจัดกันให้นะเพลงอีกเพลงหนึ่งนั้นนึกไม่ออกก็จะจัดแทนให้กันแล้วกันสำหรับเรื่องราวของเพลงในชั่วโมงที่สองของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 ก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันก่อนนะครับผ่านมาครึ่งชั่วโมงกันแล้วสำหรับชั่วโมงที่2ซึ่งเรามีประจำละ2ชั่วโมงโดยมาตั้งแต่5โมงจนถึง1ทุ่มนะฮะตรงนี้ก็6โมงกับอีก33นาทีได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากสมหมายคาเซอร์วิสบางด่านสงขลาอ่านซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างของรถยนต์นะครับนำรถเข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องได้เลยหรือจะซ่อมระบบต่างๆโดยเฉพาะช่วงล่างการันตีกันได้กับสมหมายคาเซอร์วิสบางด่านสงขลาบริการเป็นกันเองนะครับเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้ากันได้หรือว่าจะซ่อมเครื่องยนต์ก็ได้นะครับปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามที่สมหมายคาสวิตบางด่านสงขลา0624565556อยู่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โช๊คอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการนะครับสำหรับรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา0813574245นะก็มาฟังเพลงตามคำขอของทีมานบ้านบ่อเตยนะครับครูไวยพจน์เพชรสุพรรณศิลปินแห่งชาติตำราหารักซึ่งก็มอบให้ใครบ้างมอบให้กับทางด้านของทุกที่มานะครับที่ตำบลหัวเขาหรือว่าทางด้านของพี่น้องที่ฟังกันอยู่นะครับน้องแจ้น้องทำช่างยุทธน้องดำน้องเบาเหยียดพี่เกียรติน้องอ้อยหลังโรงเรียนนะว่ามินพี่คอนบ้านบอยเตยนะครับนายท้ายเรือหางยาวกันด้วยนะครับมาฟังกันดีกว่าสำหรับเพลงแรกของไวยพจน์เพชรสุพรรณ

็ฟังกันแบบสนุกๆแบบตำราจีบผู้หญิงตำราจีบหญิงนะครับในเพลงของพ่อเพลงแห่งเมืองสุพรรณนั่นก็คือครูไวยพจน์เพชรสุพรรณนั่นเองสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะฮะตำราจีบผู้หญิงมีกันมากมายมากหลายหลายมุกหลายกลอนนะครับเรียกว่าแล้วแต่ใครถนัดกันนะสำหรับรักจริงหวังแต่งหรือรักแกล้งหวังฟันรักนิรันดร์ฟื้นแล้วทิ้งอ่ะนี่ก็เป็นตำราจีบหญิงวัยรุ่นสมัยยุคแต่ละยุคที่ผ่านกันมานะฮะก็เรียกว่าเป็นเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้ขอมาครับอยากจะฟังไวยพจน์รักพิลึกได้ครับเดี๋ยวจะได้จัดกันให้ส่งท้ายกันไปเลยสำหรับในช่วงปลายท้ายชั่วโมงที่2ซึ่งเรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนในรายการจากสมหมายขาสวิตและพันธมิตรก็คือลุงเรืองอะไรยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์กันบ้างนะครับสำหรับโรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามกำแพงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074311435นะครับไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับในรักพิลึกตามคำขอของบ่อยางสงขลาครับ

0: ค่าเดือนรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์กประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาร
2: ู้จริงรู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074314-3573